0: 水平，并为泰国企业创造更多市场机遇。
1: สาระสำคัญคือไม่ได้เปิดตลาดสินค้าเพิ่มค่ะไม่ได้ลดภาษีเพิ่มและไม่ต้องแก้กฎหมายไทยนะคะแต่เป็นการปรับปรุงข้อบทในการค้าให้สะดวกมากขึ้นค่ะเช่นพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่ายภายใน6ชั่วโมงค่ะมาตรฐานสินค้าสุขอนามัยพืชและอาหารรวมถึงเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวห่วงโซ่อุปทานและการสนับสนุน SME ค่ะ
0: 泰国政府认为，升级议定书将有助于降低贸易壁垒，提高物流和供应链效率，帮助泰国企业，特别是中小企业，更便利地进入中国和东盟市场，把握数字经济和绿色经济发展机遇。此外，内阁当天还批准将泰国不丹自由贸易协定提交国会审议，有望于2027年1月1日生效。
1: ความตกลงนี้จะช่วยเปิดตลาดสินค้าไทยเข้าสู่ภูฐานมากขึ้นโดยภูฐานจะยกเว้นภาษีศุลกากรให้สินค้าไทยเกือบทุกรายการนะคะเช่นยานยนต์และชิ้นส่วนอาหารแปรรูปสิ่งทอเคมีพันยางพลาสติกและเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะขณะเดียวกันไทยก็ได้แหล่งวัตถุดิบทางเลือกเพิ่มเติมค่ะเช่นแร่ธาตุถังเช่าเห็ดและผลไม้เมืองหนาวถือเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยค่ะ
2: 截至目前泰国已签署17项自由贸易协定覆盖24个贸易伙伴凤凰卫视刘媛媛王涛泰国曼谷报道
3: 日本共同社十号报道，东京电力公司福岛第一核电站当天在核污染水输送作业时，系统异常警报触发，导致核污染水排海作业自动停止。报道指出，警报是在当天的下午4点左右被拉响。东电表示，工作人员随即检查现场的设备，并没有发现异常。那目前公司正在调查警报触发的具体原因。根据东电此前发布的官方公告，福岛第一核电站第20轮核污染水排海作业在本月1号正式启动，计划持续到19号。预计排放核污染水的总量大约为7800吨，含辐射性氚的总量大约是13000亿贝克勒尔。日本国会10号为确保皇族人数达成共识，决定推动修改皇室典范，允许女性皇族婚后保留身份，并让旧皇族支系的男系后裔以养子的形式回归皇室。
4: 周三，日本众参两院召开了确保皇族人数问题的全体会议，一致认为为维持皇族人数，应允许女性皇族婚后继续保留皇族身份。二战后脱离皇籍的是一个旧皇族支系男系后裔，可以通过养子制度回归皇室。
5: 立法府の総意としての取りまとめとし、政府に法制化を要請することといたしました。このあと本日中に高市内閣総理大臣に取りまとめを渡しする。
4: 之后，这份提案被提交给日本首相高市早苗。根据方案，女性皇族是否保留身份，将尊重本人意愿。至于配偶与子女是否取得皇族身份，没有拿出结论。另外，旧皇族支系男系后裔若成为养子，本人不具皇位继承资格；若日后生下男性子嗣，则可获得皇位继承资格。目前，日本皇室共有16人，拥有皇位继承权的男性皇族只有3人，分别是皇嗣秋小宫文人以及悠仁和长禄宫正人。按照现行皇室典范，天皇德仁这一代之后，下一代具有继承资格的皇族只剩悠仁亲王一人。目前，日本自民党、中道改革联合、日本维新会、国民民主党、公民党、参政党等约7个党派支持这一方案。日本政府在收到国会报告后，将着手修改皇室典范，并力争在本届国会会期内完成立法。不过，这一方案在日本国内引发争议，一些民主党认为不应强势推动皇室制度改革。日本共产党则批评，讨论没有涉及女性天皇与女系天皇问题。有日本学者和媒体质疑，让旧皇族支系男性男子后裔回归皇室，会限制未来女性女系天皇的讨论空间。凤凰卫视蒋文斌、山田正胜，日本东京报道。
3: 南非约翰内斯堡警方10号表示，当地时间9号深夜，约翰内斯堡的东部克里夫兰发生大规模枪击事件，造成至少12人死亡、10个人受伤。案发现场拉起封锁线，警员和救医护人员接连抬出多具遗体。那当地警方表示，枪击发生在当地时间的9号晚上大约11点10分，经初步调查，相信有超过10名嫌犯在深夜搭乘一辆皮卡，在多个地点向人群开枪，之后乘坐同一辆车离开。那暂时不清楚他们的行凶动机，当局正在。

0: 化，提升区域供应链互联互通水平，并为泰国企业创造更多市场机遇。
1: สาระสำคัญคือไม่ได้เปิดตลาดสินค้าเพิ่มค่ะไม่ได้ลดภาษีเพิ่มและไม่ต้องแก้กฎหมายไทยนะคะแต่เป็นการปรับปรุงข้อบทในการค้าให้สะดวกมากขึ้นค่ะเช่นพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่ายภายใน6ชั่วโมงค่ะมาตรฐานสินค้าสุขอนามัยพืชและอาหารรวมถึงเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวห่วงโซ่อุปทานและการสนับสนุน SME ค่ะ
0: 泰国政府认为升级议定书将有助于降低贸易壁垒，提高物流和供应链效率，帮助泰国企业，特别是中小企业，更便利地进入中国和东盟市场，把握数字经济和绿色经济发展机遇。此外，内阁当天还批准将泰国不丹自由贸易协定提交国会审议，有望于2027年1月1日生效。
1: ความตกลงนี้จะช่วยเปิดตลาดสินค้าไทยเข้าสู่ภูฐานมากขึ้นโดยภูฐานจะยกเว้นภาษีศุลกากรให้สินค้าไทยเกือบทุกรายการนะคะเช่นยานยนต์และชิ้นส่วนอาหารแปรรูปสิ่งทอเคมีพันยางพลาสติกและเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะขณะเดียวกันไทยก็ได้แหล่งวัตถุดิบทางเลือกเพิ่มเติมค่ะเช่นแร่ธาตุถังเช่าเห็ดและผลไม้เมืองหนาวถือเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยค่ะ
0: 截至目前泰国已签署17项自由贸易协定覆盖24个贸易伙伴凤凰卫视刘媛媛王涛泰国曼谷报道
2: 稍后回来更多消息